0: ไปทำกับพ่อพ่อรู้ของฉันสร้างอะไรก็สร้างอัพกันสร้างก็ได้ฉันก็ไม่พิสักก็สิ่งที่ดูไม่ได้ชอบไม่รู้ของฉันสร้างอะไรก็สร้างมาให้ของฉันสร้างก็ได้ก็ได้ไม่ไม่สร้างก็ได้ไม่ได้
1: Yeah.